乖放กำคับ B มองหาหน่องในกำคับคับว่า B มองหาหน่องจูวันขึ้นน่องเหยโฮใจ B เหยยาถาจูใจเมาน่องจูวันถาน่องป้อมักใจนี่คือไรว่าซื้อไหวไหว

ไว้ฟังกำคับปิ้นใจเดียวกันมากำจอยกันในกำคับนี้ขับมาเกิดมาเท่าไหร่เหตุการณ์นี้มาเดาะพี่น้องวงบันยาถาโกยักเท่าไหร่เหตุการณ์นี้เท่าไหร่มาพบกันมาจอยกันกามันยังได้จัง

0: 宰相后，无如头的，无如地界，当然让美夫人乱心盘海狗，乱毒热锅，再搞让人好死害，咱拍干，不上喊着，比娃没害崩着低狠，醒来害莫上不歪，再多安八道，皮先红哎，先多容着好想要反驳，他们反喊搞乱来毒团喊家。很快外舅妈记着。
1: 哦呀，每本不地妈合搞啥，某主鬼拉稀拉忙住哎，上光片。
0: 哦，别，搞六人黑家头，怪地正帅都拿波米好家当狠，转好波米一路灭的，被吓惨狠。
1: 呀。คือเป็นดังยิ่งเปิ้นยังเท่าหูข่าวเอิญโปเปิ้นได้จังเฮ่เสียงจูลูเก่าเป็นเฮิรแอ่เปิ้นหงเฮิรหนงหูค่ำมียังโบเสียงโบค่ำโปจังขาเฮ่เสียงเก่ากาเปิ้นกำเห็ดจุ่มเออเดียคำเมจ่าไปเงอพีพาไถ่เคืองเสือเฮ็ดเจียวเมื่อไก่

0: 祥林不能落笔问都已横舍双山让鱼落在母本乖地握行盘海国不迷地哭เอามันขาเหอคุณหูคำกายาเขาเอามันขังที่แล้วหูไว้สิงให้สิงห้องปุ้มถัดสีจำ
1: 在想哟那是因为我过上暗恨吗
2: 昏火看吧
3: 没人答方教是不是过人类很冒想哟没落户来后腾本位舍本龙人滚本陪人还八千高照别三代发本地吧thời gian bôn cầu tàn xích xả lửa khám quái sủ mơ chú khám cầu hệt thiệt kè cầu tí hờ mơ hệt lang mương bừng chùm úc trả ngân khám bốn chơi lực luồng khờ bốn chơi mơ tư bố vàm thỏm khám cầu
0: thỏm chỗ khám khôn hồ khám nhá sáng điện khắc chờ quái hị chơi hình tổ cả răng biển phố đồ tư biển nhà chương mơ chương giam hờ sáng hiếu má khứt กำในมันจังเหตุห่างจมมาข้ามดีข้ามหวานต้านตุ
1: คุณโอ้ข้ามผู้เบียนเจ้าเมื่อเจ้าจะไปไม่ค่ะเก่าข้าผู้ได้เข้าโหมาตู้ตีกูวันก้าฝาเจ้าค่ะก้อยว่า
3: อ๋อก้อยว่าที่สัง
1: เปิ่นว่าเดินสีได้สิบสี่ยังเจอวันดีเขียนเป็นวันให้วันจำฝ่าหุ้มผีดันเพชรถึงเบอร์เดินข้ามได้สาวเจ็ดบ้าโตสังเป็นวันน่าวันซาโฮมโกหึงเจ้าค่ะถึงนั้นอาศักจังตีทุนปากปีด้านตายจังเป็นโผดีมีเปี้ยงขวดเจอหมายตู่เท่าค่ะ
3: อ๋อมือลองเขียนจังยิ้มไกลไปเจ้าดีอ่ะเจ้าจูข้ามไปเอาวันแขกสุดกากันหนัง
0: เพียเธอคุณหูคำสุดวันแขกยะ祥林乖望好比魂边焦活好不得多染皮祥秀诶今内没人住地头诶
4: 地龙点拜哟马浪那么给那么狠的啊
5: 哦
3: 家里看单好过那么给那么跑太阳不
5: 绿的再祥秀好像你来玩长漂亮
3: giống như hơi xì vẫn đừng qua.
4: Ồ, trái mạo quậy, mới chào bên mạo xiềng hiếu đã nào.
3: Ồ, trái khả, mi long tăng sáng khả, bị lăng.
4: Ồ, thì giờ quậy bên chư thủng gần có ấm vụ. Này nghiên bên hồn và, lúc xáo xa thế lăng đỉnh sáng xoay, chỗ khuẩn hồ khám hiểm ao cả, lăng hứng khảm, thẳng hại hại hoang hoang, khá trái xiềng hiếu lấy và.
5: Trái xiềng hiếu, hậu đổ khuyên cả phải phải.
3: Trái không, việc xâm chinh non có giả. สู้ห้ามันเผียวกับผายผายกะกะ
0: ได้ยินข้ามหงว่าร่างเหลี่ยงเสียงสร้อยโจ้ขุนหูค้ำหิมเอากะได้อะเสียงหิ้วถันตุกเจอตั้งเฮียงก้อยเข้าหิดถาบตึงบินขึ้นเบื้องกะเฮาหู้ได้ดวงตี้หมันผายผายเขาสามปีรองอ่อนกันไปตั้งขึ้นตั้งวันเข้าตั้งไก่เจ้าหิดจิ้วตันเต้าหด
5: นั่นจะเสียงหิ้วขอปอกบ้า
1: ว่าจะเสียงหิ้วมาจะเสียงหิ้วมาเส
6: ีย
1: ง
6: เ
1: ฮ
6: ีย
1: วไป
6: จ้าม
1: าอ
6: ย่าปวกบ้
5: าเสียงเฮียวปวกบ้า
3: อ๋อปวกบ้าค่ะนุ้งเขาป้าเขาตั้งไหนอยู่ดีอยู่ซาปีรองตั้งไหนอยู่ดีอยู่ซา
7: อยู่ดีอยู่
5: ดีอ๋อ
1: โอ้ถันป้าได้คืนครูมาหลําให้อ่ะยังมีสันก้าจ้างเลยอ่ะ
5: สันก้าจ้างเก่าปูเท่าเข้าไข่ยําหม่อนป้าได้ฮู้ได้หันอันนาปีนเหื่อย
1: โอ้ห่างนี่เด้
3: คือก่อน
1: 乖西来西乡里
3: 地长乡里
5: 边湖看米莫噶走地走啊以为虽然咱们长薄吧
3: 乡里没入头哎比河南过长薄户เจอถึงเขาหมอนหูกว่ารังหันเงาปีปอกปาดกว่ารังหันค่ำ

0: 对待我不便莫忘甘混造，少当兵奔入古国，怪咪好满火高海包；少当满奔入古军，怪咪想打满高拍荒。便是我高阳父，伫来古火色下番，何毛来狠搏高阳主？到底容是爹阿母阿伯？
1: 咋想有？第一不多啊！别三好行米行水果，乱咋地噶？
2: 走！混红喊白过来，不许的官好好来督下，等来不再佛再兴当招啊！
3: 咋想有？我是没把喊好人，都得抓吗？
1: 哥，得好兵好喊，家乡杀团得来。
0: 他喊，混红喊米食难来，不要官好来送走。好路黑就变呀！
2: 赵郎，我努喊个高安官家马坦郎，暗暗慢端盆皮卡。
1: 赵郎，倘可变官家，把来很好地马海郎好卡。
4: 从何变？
1: 变很好地来卡，郎见卡了，再想海郎可把来卡。
0: 比么在外发光感更难，那可喊高路对方农业。上把当兵爽哈，将得门偏怕得机，那去乱搞买法去搞比银金。上把乱搞将得外省万些咋当兵，听无莫海晒门亮内坏。
4: 在想了，
5: 想令人拍呆，按想休点嘛人，谈做嘛当大波罗罗来来，三点很好爽饱，黑很排熬薄。
2: 咋想休？家里好薄薄。
0: 哦，弄上卡杂波呀，变厉害。
1: 咋想休？只想领海来吗？
0: 哦，安来。
4: 咋想休？不上暗寒就外薄，祝贺高乱，他等我看来。保在高乱，卡别苦些咋爽哈？不安让去的看波拉巴迪杂，弄海姑母冒银寒。乖望咱们等暖饭回走，没混得不会点就很咋啦？咋还搞乱六郎他王哼？上把比搞黑正折烂吗？乱没得不会吃苦怕咱家心中。
0: 家里喊单
6: 哦，
0: 喊人都死。
5: 军当来破行兵把，后跟把把跟兵。บ่าว่าเจ้ากางอีกบูซื้อทีมตั้งกุ้นให้กุ้นดาป้ากันเถ่าเป็นคือดูขวันเสือกหลงไปอย่าสามวันมาถึงดาวดวงถี่เก้าจำเบี้ยงหูคำนั้นกาเด็กเฮ่อเสียงหิ้ววันเสือกเบียบท่าดาวดวงไม่ดันมันดังคำตันเสียงกาดักดวมฮับดังเหลี่ยงเสียงสร้อย
2: เราเจ้าคำค่ะลางลาง
0: ดีสัง
2: ลางจูเปิ้ลลักไปค่ะ
0: หากสูไปหัวสูเหตุหรือไปอ่ะกำไรสูโลจ้อมเก่ากันดึบติ่งกำเนียวเผาไปกูตายป้อมหิมในลางขึ้นมาเก่าตีเตียบหัวสูออกเสร็จ
5: คนหูคำสี่จังเท่าวันเสือกมันดึบติ่งออกเบี้ยงมาเสือกเสียงเฮี้ยวปุ้มเบียบท่าไว้ตั้งเจ้ากำในปุ้หลังสือไฟพวงออกรุ่มหนังกันโหบกาจู้เสือกหูคำฟันกะฟันมาเสือกหูคำกำควงตายกำควงไปปุ้ห่างเปียกทางมันขุนหูคำกวนในก้นซ้อมหลายโกไปเข้าเด้อรวยเล้อเถินกะจู้จ้องยาสิเสียงหิ้วกู้อวนเสิกดึบฟันถึงไทมะ
1: แกนั้นเขาไปออกป้าอะไรมาซะ
0: ไป
1: หูเรื่อง
0: กา
1: ติดเขาทางกา
0: ไปหูเรื่องกา
2: ขุนเสียงหิ้ว
0: อ๋อหาหมอเจ้าไรต้องไรตื่นข้า
2: ขุนเสียงหิ้วเฮาสึกเมื่อเศร้าแย่ถ่อมเก่าพลาดได้สูเดียว
0: อ๋อหยับจังหมอเจ้าพาดไอ้ซื้อมานมานค่ะ
5: ถ่อมเจ้าสั่งยาซี่พาดเถ่าหยาขุนหูค้ำก็จังๆดัง

0: หือหงือหงาขึ้นดังซุ่มเสิร์กซ้ำซุ่มดังไอล่ะสามขนตั้งดังปวกขึ้นตั้งอิงถ่วงอ่อนเอาฝงเสิร์กตึกปี้ได้ไหวปวกจื้ออ่องเสียนตั้งสี่เจียงเปียดหน้าพร้อมกูป้าหงจอดไต่เบื้องกุนเสียนยินจมขนเสียงดังเปียงหอดถึงเครื่องจีกังโหเสิร์กกาเด็กเอกคำตันตัวบาบี้ตั้งดังสาวจ้อยเจอปั้นเกียกตุตั้งไหนจุ้มเจอเฮอควบกูสามเบาสามดังเห็นตันวันเดียวเขียกภูมิสร้างห่วงเฮตั้งเปียงเลี้ยงเสือขุนเผอร่างมันเดียนฮักเฮียงเฮียงเจียดจังมันจังเบื้นปึงเดินอยู่ฝ้าฮือย้อนบุ้นเต็มเสือส่องเลี้ยงปึงเหตุกู้สี่เอ้ยกันโก้กึ่งดีจังฮักเลี้ยนเจอตู่เสือสั้นจังดักเบื้นปึงกลางหาวเก้าขาวเลี้ยงปึงดังสายวันอ่ำวอด
1: อันจิมเก้ตั้งไหนถ่อมโชคเลยเป็นจึงกวางโป่เฉียงหิวจึงหลังเลยเมื่อไรเขาปล่อยเมียนตั้งเมียนเอาป้าเตอร์สภาพถ่อมเขามองไหลคือ

0: 广播玻璃背面后，苏东后，比朗学堂内，有你今晚很热闹中。
1: 云南新时代苏拉库是布拉达，中华家库木可木为是贵阿个爱。
2: 云南新时代苏拉库是布拉达，中华家库木可木为是贵阿个爱。
3: สกามดันงาไอครบชวามชานีคำจางามนีมุคอมมุ่ยสบวยเตียนไปดูระไอในกโนจิเริงไงได้หลังนามุคอมมุ่ยสบวยเตียนท่าดินเสียเทตุมุคอนในเกรย์เกรย์พิวยมุคอนเก่าและตาบังตันนาจำตาละกา

พี่น้องเขาก็ตั้งหลายอยู่ดีอยู่ซาจระอาขิงตั้งเข้ขำบอกเลยเขาที่ตั้งเข้ตั้งหลายได้ตีดักบียินานเซนชัวจะเต้าโทอ่องกันตีดักล้มปล่อยอันหั่งอันหุยได้ปีได้เดินเดินถึงเดินสามตั้งเซนส่งเงินเลือดตึงหลอกตึงซื้อที่สูตายคนเออเปิลปามาใส่ดันมีห้ามบุญเหงจิตปักกุ๊กตีแยนคนตั้งนาทาไฟลูกตั้งจงโก้ถึงเบิ้งเล้าได้โต้ต่างลูกบักลูกเตียงไล่ดำมาเจอเจอบ่เดินเดินถึงเดินห้าว่างดียิ้มตีที่ฉินเจ้าตั้งหนงฮับตายปีรองเจอมาดียิ้มในปนเตอร์ปัก57บุญโก้12ปันนาเจ้าไว้เที่ยวมีกุนอนโหทำการตีดักได้เสียนเบิ้งวันให้รองก้ามผู้เล้าจงโก้ได้หิดถึงเด้อวางอาเมริกากูวันเบอร์สองเหงไปสาวห้าปีกุนเอออ่องกันเลิ้วิ่งเลิ้วเจินในผู้เพียงกันมากายังกุนการจะได้ได้ยกส่งมาเจอจงทงตึงอุรุสผู้จินตีมาตึงจงกู้ดีถามการบูเลิ้วตึงในจำในเจ้าฮับถ่อมเขาสาตั้งเมื่อจะได้ลูกเขาตักอันห้าปีดามสิบสี่หลังมายินานเซินตื้อสู่อ่องที่ดักหลวงอ่องกันเก้าหมิ่นเบี่ยงเบี้ยวเผิงเบี้ยวมันจอมเปียงจากาปองการเหตุจอมอ่องตีเต้าโทจอมปล่อยออกอันหั่งอันหอยเจ้าเชื้อเหตุดีและตึงกาปงลงล่าการตายิงจอมปล่อยออกตานสังขวาวูไอร่มอันหั่งอันหอยตีดักสองเปิงในอยู่เขาตักอันห้าปีดามสิบห้าหลังหลังเซินเฮาติดถัดกันเฮาบุญควรเฮาไอร่มอีจอมกาไม่เหตุตีดักหุ่มกันเจ็ดทิ้งเฉาจางเต้าโทรองจอมปล่อยออกตานสังขวาวูไอร่มอันหั่งอันหอยจะได้เจอๆกฎหมายเข่าได้อยู่ปีได้เดินเดินถึงเดินสามเลือดเส้นเฮาปองหิดเจินเชื่อฝ่ายตื้อสูงเงินไงจะได้ดูเทปเจินเชื่อรองตื้อสูงเงินจะได้กูสั่งกูเปิงให้รองฉีโซต่ายควันหิดได้ดีมาเจอๆครอบอกจากคักเบ่หิดออกรองปองการบูสมบูงเงินบิวดีเข้มในมาเดินสามหางเดินตั้งเส้นสู่เลือดตึงดอกตึงกูเปิงซื้อฉีดสู่ตายควันออกกะมปลาใส่ขึ้นมาดันมีห้ามบุญเหงฉีดปากกุ๊กตีเย็นดำสีปีไก่หุ่มจำได้ดีปากได้สีไปเดิงเดิงจำในตึกเป็นหมักเดียวเดียนเบิ้งไทยตึงมาได้สีจ่าเลือดตึงกาป้าวันออกไปจันคนจ่าเจ้าเจอได้ได้หุ่มกันเอากะไข่เด้อกัดซาดันคนตั้งนาทาไฟลูกตึงชงโก้ถึงเบิ้งเราจอมหลังรองโตต่างได้ดำต่างได้ผายซ้ำไงใจได้แถมเอาหมักเดียวเดียนเมืองไทยให้ถึงกัดซาตีเลยตึงเก้ามาหลำหลายเฮ้กูเนื้อจีวิ่งตั้งตึงสามสิบปลายหลังนั้นในไงใจซื้อเจ้าหมักเดียวเดียนกฎหมายข่าวลูกฝ่ายป้องกันโต้ต่างเด้อขนตั้งดาทาไฟจงโก้เที่ยดูคุณมินจู่จีทอนยูเสียนกงสุดันได้อยู่ปีได้เดินเดินได้วันเดินถึงเดินสี่ได้สาวหกวันขนตั้งดาทาไฟลูกตึงจงโก้ถึงเมืองเราตั้งหลงต่างหมักเดียวเดียนเข้าหรือตึงเก้ามาห้ามบุญไปสามปักตุนลำสิปีไก่หุ่มย้ำและรีปักในเก้าสิบสี่ป้ายสองกฎหมายเข่าได้หูปล่อยเค้กเดียนโตเดียนหิ้งยินานเซินลำสิบเจ็ดบาทตีสูงมือเดินเปียดได้เปียดวันถึงสิบหกวันอยู่วิ่งคนมินโรคเหตุตั้งหลงบีรองเค้กกันห้าสิบเอ็ดเปิงหลงรองเค้กกันมิ้วอ่อนในมีหิ้งห้าปักเปียดสิบหลังกฎหมายเค้กกันในคิดถึงสองบุญสามเหงสี่ปากโกตั้งดำมันดำสีคือปนนั้นตัวถึงเบื้องห้าได้สิบวันอ่องดีเยี่ยมตีตีฉินเจ้าอันซื้ออ่องดีเยี่ยมผู้ตาโชผู้แถวเสียไม่ดีสี่สันอ่องดีเยี่ยมซื้อได้ตั้งหลงฮับตายปีรองมาดีเยี่ยมนั้นปนเตื้อปากห้าสิบเจ็ดบุญโกดำสีปีกายหุ่มจำได้ดีปากได้สิบสองการดีเยี่ยมซื้อได้โสดำสีปีกายหุ่มจำได้ดีปากได้แปดส่งเงินฝ่ายป้องกันดียิ้มในเซลได้ดำมาเจอๆน้องป้องกันดียิ้มในคักบีมาถุงหลังส่งวันปนในจงกงยินานเซินไว้หมักตินมาจากกลางท่องจือทำเหตุจงกงสิบสองปันนาเจอไว้ไว้เย็นช่างไว้สู้จีจูเจ้าไว้ท่องจือตำเสียการทำจงกงสิบสองปันนาเจอไว้สู้จีช่างไว้ไว้เย็นในจอมหลังคำห้องผู้เล่าจงโก้สุดเลยวังโลเปิ้นมาถ่อมมาเยี่ยมดำมาเจอเจอได้ลำในก้อยสุดเลยเต้ายินพินไทยดันคนมาปล่อยเยี่ยมปล่อยถ่อมคำคือได้ดันปุ๊บปนเต้สามสิบก๊กตีปอกอยู่ตีเลยวังโลเห็นได้ดีได้

0: เสียนเบิ่งวันตีเต๋อคงเจาจอมขิงจอมยามเอาดองห้องดองก้าบ่เราจงกูได้หิดถึงเด้อวางอาไม่ได้กากูวันเฮ้คำห้องไรก้าอามิวอันปูมีมาหูหิงปีได้ในก้าถึงเด้อชีเด้อวิ่งจะได้กาย้ำในพูดถึงตามคำมาจุดเริ่มปางของช้างนั้นเสาหุ่มกันมาก้าบ่เราจงกูปูเป็นดองก้ารองซื้อตีเสียนเบิ่งวันเฮ็ดได้ดีแคมนั้นจอมหลังฮบบ่ายเมื่อสองหิงปลายสว่าปีคุณการเลยวิ่งเลยเสินตั้งเติงปูปิ้งกันมาดีปีเสด็จโส12บุญเก้าหิงสี่ปาก41เยนไว้สีเจอรูออกโจ้ดันเหนียเสด็จลำตือมาเลยดีปากได้สี่ปลายสองคุณการเจอรูอ่องการหุ่นขิงไกวตั้งปั่นในปูปิ้งกันมาดีปีเสด็จโส7บุญหิง5ปาก90เยนไว้สีเจอรูออกโจ้ดันเหนียเสด็จลำตือมาเลยดีปากเลย2ปลายเก้ากุนไข่หมอกอาจ้องโตรอกตีเราตึงกาวเมื่อเดินห้าได้16วันปงหมอกจอมหลังซูชิเราตึงกาชิจินพินพิทับได้ทรงทงตึงโอโรสผู้ชินอยู่เมื่อเดินห้าได้19วันถึง20วันตีมาตึงจงโกดีถามการบูเราตึงในกุนหมายข่าวอยู่เมื่อเดินห้าได้17วันลูกกุงานปู่ดันได้หูวงในจินชาตึงจงโกตึงบิดีการตึงอาเรนเชิว3ตึงในพวกโหตีหุ่มมีหุ่มปองหน้ากันโตกันหุ่มกันโป้ตบลองอยู่อึ่งตีตีไปอยู่ร้อยเตียนสินว่างโรเพชรเด่นส่งเงินเปิ้นมิวหิดผิดบิดเปิงฟิ่งแปงอุปติได้ผิวเป็ดอ่องหิดดองเพชรเด่นส่งเงินเปิ้นให้เก้าอ่องติกเชี่ยวได้ก้นผิดตาม2ปาก46โกอันเจมไก่ต้านใครได้เป็นข้าวสตางค์ใหม่เป็นผู้เสริมต้านใคร
1: เปิดเห็นผู้รองเข้าใจใหม่อามิวปัดปั้นตันหึ้นเดียวอยู่เขาตั้งเบอร์หุ่มตึกจางฝึกเห็นผู้ตามชี้จินเห็น
0: เบอร์สองหิงปลายเสาห้าปีเดือนหนึ่งได้เสาจิตวันชี้จินพินจงสู้จีอยู่ร้อยขวี่ขวัดฝุ่งจมปีเหม่อเบอร์สองหิงปลายเสาห้าปีต้านคำนั้นจีออกปองมีราการเลือกตึงกามีเถาเปียงรองเห็ดตีเง่าเฮือกวนเบิ้งได้ดวงดีเขาโหลลูกโหตู่หางสั่งขามเอากุนเบิ้งเห็ดที่รักจีโจขานหมวกปองเห็ดดองเชื้ออาแม่ตักโดตั้งจับเจอได้เอาเจอเอาโคแถมกุนเบิ้งป่านปองรองเต้หมานเฮ้ยรองกู่มือวันกุนเบิ้งยกสูงมาเจอเฮ้ยรองตีสร้างขึ้นกับขึ้นปานจำได้มาดันดำหลายได้เป้งเพ่นเห็ดถึงกุนเบิ้งกูตีได้อิงจอม
2: ป้องหับบกล้มเทียนนั่งสี่หลังไทยเขาไว้เดี๋ยวให้เลยยังบอกว่าเป็นจักรพ่อโบกล้มเทียนนั่งจีหลังในเย้าเป็นไทยเขาไว้คันปอกขาไว้อย่างเดิมยังบ่มีก้นหวนติดคอนายใหม่ฟ้องบอกกำมันหนังไปเขาไว้รับเทียดตัวหลายตัวยังบ่เป็นจักร

0: ของผมบอกได้ปล่อยแม่นาวสู้ต้องเฮือพี่รองเขาเขาตั้งหลายจูดีซ้ำสา
1: 云南三十块是哪种十八大？正破个天三十块哪个爱？
2: 云南三十块是哪种十八大？正破个天三十块哪个爱？
3: 是噶，木得我爱，可不是我们山里，得让他十块单呐，是噶的这么多年过。云南蒙多，阿克木生望他，木咋来是要买蓝，都是木开发爱是噶。มีว่ามองเรามองละบรรณามีท่าลามนำสีโทสะไอจุพันกราวลวยเตียนละโดเดชังวาใสงูไอสิกาชนกันวังนี้ชนิชนางมะนาวมะนาวใจไอชมูชมอดมูกลอพังไอสิการูชามงตังกุมสามกามผู้จินมีว่ามองก็มองมุสาลามเทเสียงนาสันกวนมูกลอนาเข้มไอสิกายาสิกาที่ดำพังวาสนานำบาชิมลีลังนามงานิยศตาลามขันกลอสตุบไอก้อนนาเรวายังอินามงดออาคักมูชงวังเทอาคักลำนี้ก้อนเดียนนาผ่านกรันนาดราขันสตุบมาสับปันดงก้อขันนามาจ่าไรสกฤษยมไอมูทุชมักครับวังอาไอเตียนเจ้าก้อจังมงดันก้อนนาชิยุยาไอแต่ยังขวาวูเพยมาเจไอยูจีวู

อูมันจะไรมูลำละข้องมันสัดดอนไอปันดงจันคร่ากลัวชมุตลูใส่นำไปชิมงาหลังนามงานิยศตาลามคัชดบไอเตียนมันทะอินามงโดนีกว่าพีเอ็มละข้องกระทงมงารองสดังสกุลเชียมไอลำแพมตรงตัดไอช่างกาโชยังเตียกคังแต่ย่างขวาวูเพื่อมาเจอไอยูจีวูมันจะไรนี่เชียมไอลำมงทุสมดขลังงาไอย่าอย่างก็ไทยมองมาเลเซียมองเรือซิมโบรตึงดาอาเซียดามงดันนาเลียวเลียนซีตุชาพังไอเตียนละโดไรง่ายเทียมเรนมีว่ามองเรามองระบรรณามีท่าลามโทซามนุไอกระจาลำก็ระเดียนนาไทยมองนาเลียวเลียนซีมีว่ามองก็ตุชาไอลำเพองกวนปัญญาครับวันนามงแต่มิวมเรือสมชื่อจันทาลังชยมชานีเลียวเลียนซีมนุไกรโปโปดีลุมเรือช้ำใสสกามชานีมีว่ามองมีท่าลามคุยมีมุกอนดับก้อนนาสก่อนเจลูไอแต่นิ่งสตาร์ลง่ายปล้นง่ายอยากก้อนนาสตาร์มลีคุ้งกรุยาดแบรนด์มีว่ามองเรามองมีท่าลามคู่ช่างว่าไอเลียวเลียนซีตัวมันมงาจันนามันยิงปงไอเตียนน่าจะผ่านทะธรรมจานาจะคู่ชิมลีก็ถกละข้องเราจัดลูง่าไอ

미와몽 타이몽고 사종아이 메간 다크사다 시스니 야시니 스디가 스브라나 존아이 미와몽나 몽샤니 라카 조조르 몽샤르콘아이 람스티라아이 메간 다크사답니 존아이 샨티에 엔델브란타 사피그룸아이 장무 롬로 몰라아이 롬롱고 라카 조조르 몽샹샤르콘아이 나이람고 감나 타이몽디에 무수상완나 무무드마다리에 나아이 ไม่กันแต่กษัตริย์นี้ไทยมงกุฎสาเข้มไอมีว่ามงชานิเพะกำลังไปจนสุดมไอราคาโจโจเรียมุมชาลคนบงลีจนหลักมันมริยาลูชาลจังยายบราลจังยาเรียมคำก็ไม่ครับบังไอบงลีมุจชากลนนาราคาไกรโจไองา

0: มีว่ามองฟิลิปปินส์มงก็สานจงไอเมกันดักซาดับนี่สกรูยาสบรายสกากัวจุนไอมีว่ามองฟิลิปปินส์มงนาอุบดีตราสตบมูดับนี่ดัลบรันทาปองพ่อโมกลอนนามงจืดดอนนาไพดาตาไอมีว่ามงนามราชุมชาละไงแพะมูเริมลานนามีว่ามงเดียทังตัดใส่งาไอสกามตัดงาไอครอบชวามชานีได้หลังนะสกาก็คอนชองก้อนนาและจังสบายตันไอเรียมุดุนนาสีจินพินโคจุนไออาคังมงกามีจสัตเทมุคมงวยนิมดุสบายตันนาจอมตัดลากาม
1: ีจสัตนันชินลาไทเจลาอามิวชานีกุนตุงคุณง่ายจวนมีครมกุนน้อยมุจุมลำละมดนันทะเราจอมสกุ
0: ลเดนี้มีสีจินพินากาโดมีชินลา
1: 听了抗议是过年是大门松不让我们再讲他东空摸摸度习近平能多困难蒙在蒙正上个啥让不得南北美丽浪子碰湖南个啥碰你这不是蒙个罗爱过啥老美食来嘎是嘎样没顿是不让爱安天你得尊日没啥个地什么松战度爱蒙在个把他路上内妈是六文里阿妈看摸过个乐瑞定蒙在有时大浪他มองมชางาปราลำกนานำปลงแงมงกบาเรียลุชาแนมามสลีวันนี้สุยะตราตบสมรูชายลาเรกโลชปรองกวนสวดโมเพปดลำเชเต้นนาลุชาแนมามกากอยิบตวนลุชาแนมามละแต่ผาจือกอยิบตวนงวยลำกโลชปินราไองาไอ
2: มคังงวยเทียมีปุ้มมีอยากลำชลาชปรายานามีมงเปียวกา
3: สิ่งคำตัดงาไอ้คอมนัวผู้นายคำกระจางามันนี่มุขคนมุ่งเงยสบายเดียนไปดูไรไงก็พันต้องแรงไงแต่หลังน้ามุขคนมุ่งเงยสบายเดียนท่าแอไงก็น้าหลังจัวละลิวยุ่งยังอ่ะลุงจื้อเลียนงูไอ้มุขคนคุยก็น้าเกรย์เกรย์พี่ไอ้มุขคนนี่เพะแต่ตาปังดันน่ะคำตัดน้าสิจังกา

0: พงขยายเสียงภาษายินนานวิดีโอพิยามอกันได้ถี่เสียงฟังข่าวการดงในน้องพระเด็ดเวลาข่าวสารใหม
1: ่พงขยายเสียงภาษายินนานวิดีโอบินยามเอากันได้ถี่เสียงฟังข่าวการดงในน้องพระเด็ดเวลาข่าวสารใหม
2: ่ผู้ฟังต่างหลายข่าวในข่าวสารใหม่ปองนี้ที่เพียกมีอินานเซนโดโยไข่การจองการติดนักพรน้อยปล่อยของห่างจ้าด้านหนึ่งถึงด้านสีต่างเส้นกู้ยืมเงินบาทมั่งต่างตีต่างพระเดชจูจองหาเหมือนกู้ยันไปต่างหน้าท่าพระเดชจงโกปองถึงเต่าต่อรักมาสมลูกหวานมังเกินเทียนไรมาด้านหนึ่งถึงด้านหาที่ฉิงเจ้าเลี้ยวจีพรป้องห้าพ่องแขกเกี่ยวลงปุนหอยหาสิบเจ็ดหมุนก้นปอก12ปันนาเจ้าเว่ยที่ท้อทงเสือผู้เก่าก่อนอ้อนลงสอนเสียนคือการขับฟอนมูนาจงโกป้าหือไพ่เมืองจุ่มไหลได้ขับฟอนดิบมอนไปสุวรรณเงินเดินผู้เวกุ่นการในตังหวยในกัดในเองในปี2ปันปลายสหัตโตได้หมั่นเวินอีกใช่ไหมผู้จีนผู้เป็นทรงทองพระเดชโอโรสจากที่ต่อพระเดชทรงโกไข่การสู่ถามไม่ได้กวายฟังคณะข่าวสารใหม่เข้มถีเจเวลาเมื่อกระเดตามกันนาตีหาปีปอกถี

เติมเงินบันบังต่างตีต่างพัดเจ็ดสูตรสองข้าเหมือนกดย่านปลายจำละเลปิกายเวลายามเดียวกันหอยปุ่นใดสีปุ่นปลายยามนี้ปิ้งยามมักทุเรนพัดเจ็ดไทยพัดเจ็ดมาเลเซียฟงเป็นพัดเจ็ดตรงนางหยาดาวขาอยู่เนื้อกัดเนื้อตีตั้งหน้าท่าพัดเจ็ดทรงโกป่องถึงเหล่าเปิงกับดีๆต่อราคิบไว้ง่ายใจออกแห้งกำซอยมักทุเรนพัดเจ็ดไทยดาวขาอยู่เนื้อกัดเนื้อตีนายพัดเจ็ดเหล่าลงไหนคือไพ่ในกาดในเวียง30ปีปลายต่างพัดเกตได้ซื้อเกินมากทุเรียนตามใจผู้ดังข่าวสารลูกในทรงโกดเทหลูคนมินจิวจีทอนเยอะเสียงกงซื้อได้ฮูปีนี้ดันหนึ่งหลอกคำหนึ่งถึงดันสี่หลอกสหกคำตั้งหน้าท่าพระเดชทรงโกดป้องถึงเหล่าป้องตอลากมากทุเรียนข่าวพัดเกตมา50,000ตุนปลายทำนาฬิกาเวลายามเดียวกันหอยปุ่นใด94ปุ่นปลาย2เมอร์โดนกงเฮและสินซีขวาปูปงเพการซื้อเสียงการจกสายพระเดชทรงโกในปี2008สหัสโตอินานเปอร์โยข้อมูลดอกไม้ตีเวียงเมืองเสียยาสารสีตีวันสารแต่ขอบอกปิ้นคุณแอมข่าวสารใดคู่ทำฮัลเลนเนอร์โตเองกันปังถอน17ในอินานเซนจะอยู่ด้านเปียดอกเปียคำถึงชวคำอยู่แวงเมืองเสียยกเฮ็ดป้องมีจองการร้องเองกัน51 2จองการหน่อยปั้น582มีกุนข่าวพำ20,000กุนปลายนายแล้วไปออนสุปีพอถึงได้ถ่าลูกออก10คำผู้ท่าสัวคู่แถวซาไมลีเซซานฟงเป็นตีดินเอาพอตั้งตีตีถึงเซาป้องห้าห้องเขียกลงปุ่นหอย57เหมือนกุดปอกไปแถมนาฬิกาเวลายามเดียวกันหอยปุ่นได้12ปุ่นตาเซาได้แถมนาฬิกาเวลายามเดียวกันหอยปุ่นได้8ปุ่นการดินเอาพอตั้งได้ปุ่งนั่งไปเมื่อโดนทรงกงอินันซันไว้เสียขาดมาจากกลางทงสือทำปิ้นทรงกง12ปานาเจ้าไว้ไว้เย็นช่างไว้สู้จีชูจาวเว่ยทงสือเบอร์ท่ามปิ้นจงกง12ปันนาเจ้าซูจีชางเว่ยเว่ยยันไปเทียมจอมตามกำครับหมู่เน่าจงโกอยู่ในวังโลต่างร้ายหุ้มฟังมาเมื่อโดนตามกาเต้ายิงพินไทยหันกำครับบทนี้มีกุนต่างร้ายผอตั้งไปได้ลงปวน30กุดกุนปอกลงสอนเสียนตีไต่ห้องเจ้าเปิงกับกำครับหมู่เน่าจงโกคือภายเมืองจุ่มร้ายแต่ข้าฟอนดิบม้วนจุวันด้านหนึ่งถึงด้านสีการให้สั่งการโกในพระเดียดเฮาพระกดถึงยานออกเริงการดีแน่หันตาเสาไหลการให้สั่งการโกพระกดถึงก็เหมือนหาบ้านกดเย็นทำไมเราปีกายเวลายามเดียวกันหอยปุ่นได้12ปุ่นปลายเก่านับตามพรสอนเงินเดินต่างปีกูเวกุนการในตังหวยพระเกตตังและตังหวยล็อกหินตังพระเกตในปี2000ปลายสหโตนิปิน12หมื่นเก่าปั้นสีหอย41เยนและ7หมื่นปั้นหาหอย90เยนเทียมไรมาหอยปุนได้4ปุนปลาย2และหอยปุนได้2ปุนปลายเก่าผู้ปากกำในห้องการไหวเจ้าปู่เดินหาลอกชิวคำพระกัตตาฮับเอา40เพนผู้เป็นสุสีพระเกตอังเจิงผู้จินผู้เป็นทรงท่องพระเดชอโลสือจักอยู่ด้านหาลอก19คำทั้ง20คำเหตุการณ์สู่ถามพระเดชทรงโกรัฐตูตาลงพระเดชทรงโกตั้งอยู่พระเดชไทยวัน17คำปงเพกานังซื้อเด็ดเกินพายาสรอนพระเดชทรงโกได้ได้พิจารณาการสุลายเอาการมีการเหตุเดินสูงโตยอรัฐตูตาลงออกปากว่าห้องการรัฐตูตาลงหาบ่ได้กักการกำจอยหลายจองก็ติดปั้นถึงการหลุมกำโต๊ะเปิ้นเอาการมีการเหตุเดินสูงโต๊ะยอนั้นโซโต๊ะยอสุลายไปถึงพระติดไทยซื้อแล้วเลยหาได้ไปผู้แดงข่าวสารวัน17คำลูกในกงอานปู่ได้ฮูเมื่อโดนฐานจินชาพระเดชทรงโกพระเดชอเมริกาพระเดชอาร์เรนเชลสามพระเดชปอโคทีก่อป้องกันไขการนาตามอาญาเนื้อโลกนั้นก่อป้องกันคณาตาตีปกหมูพิลาปัญญาใส่เอาเตียนสิงว่างโลจุลายตีตีไปพอตีตีหมูไขการจุลายเก่าหมูทราบแล้วไหนหมูสังกาพิษโดด276กุลนับตามราชตูตาลงพระเดชทรงโกตั้งอยู่พระเดชฟิลิปปินส์วันโซคัมเผาข่าวสารมาโครงการนาตามาญาพระเดชทรงโกและพระเดชฟิลิปปินส์ทรงพระเกียรติเมื่อโดนก่อป้องกันทรัพยาใดปกหมูขามขอบเรียนเหตุการณ์ลินเซียนตูภายโตสังกัดพิษโดดการโฮเฮิร์นเข้ากับพระเดชทรงโกนั้นอ่านสังกัดเผาออกนี้เป็นข่าวสารใหม่เป็นรองคำเหตุเสียงปองนี้เผาข่าวสารใหม่ก่อถึงตีหนี

0: ทำเห็นเขาหูความกึดไหมภาษาปันธนังพักเตียงกันอยู่ในเขาตักไหมพร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันในทำเห็นความกึดสีจิงพิงปีสองพันแปดสิบสี่ตัวเดินหกหล่อสิบเก้าคำถึงสองคำสีจิงพิงจงสุจีเมื่ออยู่นิงเสียเข้าเจ็ดนั่นเผาออกกำปักเสียออกที่ได้ตุนอยู่บันตุงมังเกินไปพบจอดกระเทตามหือไพเมืองหอยเหมือนกวนไปอีกเทียมตาเซลใดเฮท่าใดหังมีปินดีสั่งเตียงบันตุงน้ำงามตุนอยู่ไปบันตุงเป็นกะฮิตเฮาปะวินิเก่ากวนอันเบาดินั่นมันกุ้งเมยกว่างตาดีปุนจากกันทุกพันเหือจองกันคาปินที่กำซอยกะลาบันเมืองกำซอยได้ปุงนึงไปหลึกแลบคาเทียงฝั่งตาจองกันปอกตุกพันไปเทียม
1: ตีกวางโถไห้กูกวางครับยกโย่ขออยู่เฮากินสุกบ้านครับยกโย่เมืองคำไหมน้ำงามคอยฟังเส้นครับไตสาเสริญมนบ่อน
0: ตีกวางโถไห้กูกวางครับยกโย่ขออยู่เฮากินสุกบ้านครับยกโย่เมืองคำไหมน้ำงามคอยฟังเส้นครับไตสาเสริญมนบ่อน
2: เมียทักผู้ฟังตั้งหลายเซาสดีอยู่ได้กินวันผู้ขาปิ้นกองเชียนอยู่ในเวลาเพลออกกำคับกำโซบอกนี่ผู้ขาเดี๋ยวกำคับอันมวนวอนต่วนใจนั่นมาเพลอหือตั้งหลายฝั่งในกำคับคับว่าพร้อมสอดห้องเมืองหลือและพ่อเพไปไกลปังนี่นางเดี๋ยวคับตามไหมบ้านเมืองใต้เปลี่ยนไหมเสียนทานบ้านเมืองคำก็จะใช้เฮอก็มาฟังกำคับปิ้นจังคับเมืองอีกองคับ
3: เจ้า

ังเตะปะตะลุงเต้นไม่เส้นนำเนื้อไผ่หลอกห้ามจอดอ่องเมืองเลยได้พอเพไปไกลบางนี่นางก็ได้ขับตามไม่บ้านเมืองไตได้เป็นไม่เนภายตาน

มาฟุ้งแขกเต่าลิงไล่และมาซืบแซนใจมองไตกว่างงามตาสละอาดปัดจันนาลาดแก้วไพฟ้าจ้างตานปากจ้าเนศาสนา

ไตตั้งไตเข่าเว้งเต่าได้จ้าอ่านเศร้าว่ารถเตี้ยวไปเตี้ยวมาได้บ่มีตีของต้องก็ล่วงเฮิน

ับกับโตสุติพ่อแม่ห้องหากันก็บ่อยากสุติกูลอยู่ห้องฝากป้าเด็กกว่าติบลังกาโฟจากันเนี่ยปันยินหูป้อมนากูเมืองห่อฮัดเก็บยังเสวและเปียเอวันรักแดวเจ้าตั้งบนก็ฟังทีกองข้ามนางก็มาเอามีปีนอกได้ตามเรื่องตานเต่าใจรับแก้มฟันและนับอูปันเหล่าตานไผไข่หันบ้านใต้เหลือไปมาพอปันมาแน่นาก็ยัง

ต่อมานี้เขาก็จะกันมาฟังกำคับฮักเอตังจูในกำคับคับว่าสองเฮาได้มาฮักกันจูขึ้นจูฝันฮักกันบ่หายอยู่ในใจปีสุขใจบ่หายหือสองเฮามีใจต่อกันบ่มีวันที่เฟียดกันนั่นหือนางหวังใจที่ฮักนางบ่หายฮักน้องไปถึงตังจูประเดี๋ยวก็มาฟังกำคับบทนี้

ต่อมานี้ดิฟังกำคับบทนี้ปิ้นกำคับเก่าไว้บทหนึ่งความฮักดีส่วนควันหันยามไหนฟังกำคับบทนี้ก็เหมือนสังคิดของถึงมือต่างหลายปิ้นเบาปิ้นเซาเกยแอบกันไว้นั้นเขาไว้สุกมาฟังกำคับบทนี้

ผมเพียงนั่งจีหลังในเย้าเพียงไทยเก่าไว้ผ่านปอกปากไว้อย่างเดิมยังบ่มีคนหวนติดพอนายใหม่สวงบกน้ำมันหนักไปเก่าไว้รับเทียดตัวหลายตัวยังบ่เป็นจักพอ

0: ของผมบอกได้ปล่อยแม่นาวสู้ต้องเฮ้อพี่รองเฮาเขาตั้งหลายจุดีซ้ำซ่า
1: 云南先生会是哪种是八大中破嘎天先生会哪个爱
2: 云南先生会是哪种是八大中破嘎天先生会哪个爱
3: 是嘎么大哪爱可不是我们山里但让他是被单哪是嘎了这么多年过一那么多阿卡母生望他么咋来是要买蓝都是么卡哇爱是嘎มีว่ามองเรามองละบรรณามีท่าลามนำสีโทสะไอจพันกราวลวยเตียนละโดเดชังวาแซงงวยสิกาฉันกันวังนี้ชนิชนางมะนาวมะนาวใจไอชมูชมอดมูกลอพังไอสิการูชามงตังกุมสมกามผู้จินมีว่ามงก็มงมะสาลัมเทเสียงนาสันกวามูกลอนาเคมไอสิกายะสิกาที่ดำพังวาสนานำบาชิมลีลังนามงานิยศตาลามขันกลอสตุบไอกว่านาเรวายังอินามงดออาคักมูชงวังเทอาคักลำนี้กว่าลเดียนนาผ่านกรันนาดราขันสตุบมาสับปันดงกอขันนามาจ่าไรสกฤษยอมไอมูทุชมักครับวังอาไอเดียนเจ้ากว่าจังมงดันกว่านาชิยุยาไอแต่ยังขวาวูเพื่อมาเจไอยูจีวูมาจ่าไรมูลำละข้องมาสัดดอนไอปันดงจันคร่ากลอสมุตตลูไซนับไปชิมงาลังนามงานิยศตาลามขั้นสุดไปเตียนละมันทะอินามงโดนีกัวพีเอ็มลูกข้องกุทองมงารองสดังสกฤษย์ยมไอลำเพะมดงตัดไอฉางกาโชยังเตียกคังแต่ย่างขวาวูเพื่อมาเจไอยูจีวูมาจากไรนี้สยมไอลำมงทุ่มหมดขัดวางาไอย่าอย่างก็ไทยมองมาเลเซียมองเรือชิมโปรตึงดาอาเซียดมงตันนาเลียวเลียนซีตุชาพังไอเตียนละโดได้ง่ายเทียมเรนมีว่ามองเรามองระบรรณามีท่าลำโทซามนุไอกระจาลำก็ระเดียนนาไทยมองนาเลียวเลียนซีมีว่ามองก็ตุชาไอลำเพงกวนปัญญาครับวันนามงแต่มิวมเรือสมชื่อจันทะลังสยอมชานีเลียวเลียนซีมโนไกรโปโบดีลุมเรือช้ำใสสกามชานีมีว่ามองมีท่าลำคุยมีมุกอนดับก้อนนาสก่อนเจลูไอแต่นิสตาลง่ายปล้องง่ายอยากก้อนนาสตามลีคุ้งกรุยาดแบรนด์มีว่ามองเรามองมีท่าลำคู่ช่างว่าไอเลียวเลียนซีต่วนมันมงาจันนามันยิงปงไอเตียนนาจพันธะธรรมจานาจะคู่ชิมลีกุถักละข้องเราจัดลุงาไอ

ันต้องแรงไงแต่หลังนาะมุขันมุงเงยช่วยอาเดียนทาแอไงก็นาะหลังโจละลิวยุ่งยังอะลุงจื้อเลียนงูไอมุขันคุยก็นาะเกรย์เกรย์ปิวไอมุขันนี่เพะแต่ตาปังดันนะคำตัดนาะชจังกา

0: งแผ่เสียงภาษายินนานวิเดียวพิยามอกันได้ผีเสียงฟังข่าวการดงในน้องพระเทศเวลาข่าวสารใหม
1: ่พงขยายเสียงภาษายินนานวิเดียวบินยามเอากันได้ผีเสียงฟังข่าวการดงในน้องพระเทศเวลาข่าวสารใหม
2: ่ผู้ฟังต่างหลายข่าวในข่าวสารใหม่ปองนี้ที่เพียกมีอินานเซนโดโยไข่การจองการติดนักพรน้อยปล่อยของห่างจ้าด้านหนึ่งถึงด้านสีต่างเส้นกู้ยืมเงินบาทมั่งต่างตีต่างพระเทศจูจองหาเหมือนกู้ยันไปต่างหน้าท่าพระเทศจงโกปองถึงเอาต่อรักมาสมลูกหวานมังเกินเทียนไรมาด้านหนึ่งถึงด้านหาตีฉิงเจ้าเลี้ยวจีพรป้องห้าพ้องแขกเกี่ยวลงปุนหอย57เหมือนก้นปอก12ปันหน้าเจ้าเว่ยที่ท้อทงเสือผู้เก่าก่อนอ้อนลงสอนเสียนคือการคับฟอนมูนาวจงโกป้าหรือไพ่เมืองจุ่มไหลแต่คับฟอนดิบมอนไปสุวรรณเงินเดินผู้เวกุ่นการในตังหวยในกัดในเองในปี2ปันปลายสหัตโตได้หมั่นเวินอีกทำไมผู้จีนผู้เป็นทรงทองพระเจดโอโลเสือจากที่ต่อพระเจดทรงโกไขการสู่ถามบ่ได้กวายฟังคณะข่าวสารใหม่เข้มถีเตเวลาเมื่อกระดาตามกันนาตีหาปีปอกที่14อินานเซนซาซุ่มโคมการตินนักแบ่งการปิ้นเจอกระดาตามก่อนปังจนอยู่การผ่อนหน่อยปล่อยของห่างจ้าเวลาเมื่อกระเดตามกันนาตีหาปีปอกที่15เซนเฮาจักแข็งแข็งแห้งจนอยู่การผ่อนหน่อยปล่อยของห่างจ้าไปเทียมผู้เดียงเขาสานได้ฮูด้านหนึ่งถึงด้านสีในเซนเฮากระเดตามกล่องป้องเบ่งเงินลำคำที่ท้อกล่องป้องสุดสองคือการกู้ยืมปิดได้ทิพย์เปอร์วัดทุบปุ่งนั่งยานออกโคมการดีเดินสามทับตั้งเส้นกู้ยืมเงินบันบังต่างตีต่างพระเจดสุดสองห้าหมื่นกว่ายันไปกำลังเลือกปีกายเวลายามเดียวกันหอยปุ่นได้สี่ปุ่นไปยามนี้ปิ้งยามมักทุเรียนพระเจดไทยพระเจดมาเลเซียฟงเป็นพระเจดตรงนางหยาดาวขาอยู่เนื้อกัดเนื้อตีตั้งหน้าท่าพระเจดทรงโกปองถึงเท้าเปิงกับดีๆต่อราคิบไว้ง่ายใจออกแห้งกำจอยมักทุเรียนพระเจดไทยดาวขาอยู่เนื้อกัดเนื้อตีในพระเจดเท้าลงไหนคือไพ่ในกัดในเวียง30ปีปลายต่างพระเจดได้ซื้อกินมักทุเรียนตามใจผู้ยังเขาสารลุกในทรงโกดเทหลูคนมินจิวจีทอนเยี่ยวเสียงกงซื้อได้ฮูปีนี้ด้านหนึ่งรอออกคำหนึ่งถึงด้านสี่รอออกสาวหกคำตั้งหน้าท่าพระเดชทรงโกป้องถึงเล่าป้องตอลากมักทุเรียนเขาพระเดชมาห้าหมื่นตุนไปทำนาฬิกาเวลายามเดียวกันหอยปุ่นได้94ปุ่นปลายสองเมื่อโดนกงเน่และสินซีขวาปู่ปงเพการซื้อเสียงการจกสายพระเดชทรงโกในปี2ปันปลายสหัตโตอินานเปอร์โยข่าวมุ่นดอกไม้ตีเวียงเมืองเสียยาสารสีตีวันสารแต่ขอบอกปิ้นผู้แดงข่าวสารได้คู่พัมฮัลเลเนอร์โตเองกันปังถอน17ในอินานเซนจะอยู่ด้านเปียดอกเปียดคำถึงเชวคำอยู่แห่งเมืองเสียยกเหตุปองมีจองการร้องเองกัน51 2จองการหน่อยปั้น582มีกุนข่าวพัม20,000กุนปลายรายแล้วไปออนสุปีพอถึงได้ถ่าลูกออก10คำผู้ท่าสัวคู่แถวซาไมลี่เซซานฟงเป็นตีดินเอาพอตั้งตีตีถึงเซาป้องห้าห้องแขกลงปุ่นหอยหา17เหมือนกุดปอกไปแถมนาฬิกาเวลายามเดียวกันหอยปุ่นได้12ปุ่นตาเซาได้แถมนาฬิกาเวลายามเดียวกันหอยปุ่นได้8ปุ่นการดินเอาพอตั้งได้ปุ่งนั่งไปเมื่อโดนทรงกงอินันเซนไว้เสียขาดมาจากกลางทงสือทำปิ้นทรงกง12ปานาเจ้าไว้ไว้เย็นช่างไว้สู้จีจูจาวเว่ยทงสือบ่ทำปิ้นจงกง12ปันหน้าเจ้าสู้จีช่างเว่ยเว่ยแยนไปเทียมซ้อมตามกำครับหมู่เน่าจงโกอยู่ในวังโลต่างร้ายหุ้มฟังมาเมื่อโดนตามกาเต้ายิงพินไทยหันกำครับบทนี้มีกุนต่างร้ายผอตั้งไปได้ลงปวน30กุดกุนปอกลงสอนเสียนตีไต่ห้องเจ้าปึงกับกำครับหมู่เน่าจงโกคือภัยเมืองจุ่มร้ายแต่ข้าฟอนดิบมนจุวันด้านหนึ่งถึงด้านสีการเฮสั่งกันโกในพระเทศเฮาพระกดถึงยานออกเลิงการดีแน่หันตาเสาไหลการเฮสั่งกันโกพระกดถึงก็เหมือนหาบ้านกดเย็นทำไมเราปีกายเวลายามเดียวกันหอยปุ่นได้12ปุ่นปลายเก่านาตามพรสอนเงินเดินต่างปีกูเวกุนการในตังหวยพระเกศตังและตังหวยล็อกหินตังพระเกศในปีสองปันปลายสหัสโตนิปิน12หมื่นเก่าปั้นสีหอย41เยนและ7หมื่นปั้นหาหอย90เยนเทียมไรมาหอยปุ่นได้4ปุ่นปลาย2และหอยปุ่นได้2ปุ่นปลายเก่าผู้ปากกำในห้องการไหวเจ้าปู่เดินหาลอกชิวคำพระกัตตาขับเอา40เพนผู้เป็นสุสีพระเกศอังเจิงผู้จีนผู้เป็นทรงทองพระเดชอโลสือจักอยู่ด้านหาลอก19คำทั้ง2คำเหตุการณ์สู่ถามพระเดชทรงโกราชตูตาลงพระเดชทรงโกตั้งอยู่พระเดชไทยวัน17คำปงเผกานังซือเด็ดเกินภายอสรอนพระเดชทรงโกได้ได้พิจารณาการสุไล เอาการมีการเหตุเงินเดินสูงโตยอราศตูตาลงออกปากว่าห้องการราศตูตาลงถ้าว่าได้กากการกำจอยหลายจองก็ติดปั้นถึงการหลุมกำโตเปินเอาการมีการเหตุเงินเดินสูงโตยอนั้นโจโตยอสุลายไปถึงพระติดไทยซื้อแล้วเลยหาได้ไปผู้แดงข่าวสารวัน17คำลูกในกุ้งอันปู่ได้คู่เมื่อโดนฐานจินชาประเทศสงโกประเทศอเมริกาประเทศอาร์เรนเชลสามประเทศปอโคตีก่อป้องกันไขการนาตาอาญาเนื้อโลกนั้นก่อป้องกันคณาตาตีปกหมูพิลาปาญาใส่เอาเตียนสิงว่างโลจุไลตีตีไปพอตีตีหมูไขการจุไลเก่าหมูทราบแล้วไหนหมูสังกาพิจดสองหอยสิบสิบหกกุลนับตามราศตูตาลงประเทศสงโกตั้งอยู่ประเทศฟิลิปปินส์วันโซคัมเปียวข่าวสารมาโครงการนาตามาญาประเทศสงโกและประเทศฟิลิปปินส์2ประเทศเมื่อโดนก่อป้องกันทรัพยากรใดปกหมูขามขอบเรียนเขตการลินเซนตูภายโตสังกัดพิษโตการโฮเฮิร์นเข้ากับประเทศสงโกนั้นอ่านสังกัดเผยออกนี้เป็นข่าวสารใหม่พี่ลองคำเหตุเสียงปองนี้เผยข่าวสารใหม่ก่อถึงที่นี้

0: คำเห็นเขาหูความกึดไหมหาซาปันถนังฮักเปลี่ยนกันอยู่ในเขาตักไหมพร้อมกันคือเขาเมื่อไปหนาวันในคำเห็นความกึดสีจิงพิงปีสองพันแปดสิบสี่ตัวเดินหกหล่อสิบเก้าคำถึงสองคำสีจิงพิงจงสุจีเมื่ออยู่หนิงฉาเข้าเจ็ดนั่นเผยออกกำปักเสียออกที่ได้ตุนอยู่บันตุงมังเกินไปพบจอดกระเทตามหือไพเมืองหอยเหมือนกวนไปอีกเทียมตาเซลใดเฮท่าใดหังมีปินดีสั่งเตียงบันตุงน้ำงามตุนอยู่ไปบันตุงเปลี่ยนกะฮิตเทาป้าพินิเก่าก่อนอันเบาดีนั่นมันกุ้งเมยกว่างตาดีปุนจากกันทุกพันเหือจองกันคาปินที่กำซอยกะลาบันเมืองกำซอยได้ปุงนึ่งไปหลึกแลบคาเทียงฝั่งตาจองกันปอกตุกพันไปเทียม
1: ตีกวางโถให้กูกวางครับยกโย่ขออยู่เฮากินสุกบ้านครับยกโย่เมืองคำไหมน้ำงามคอยฟังเส้นครับไตสาเสริญโมนบอน
0: ตีกวางโถให้กูกวางครับยกโย่ขออยู่เฮากินสุกบ้านครับยกโย่เมืองคำไหมน้ำงามคอยฟังเส้นครับไตสาเสริญโมนบอน
2: เมียทักผู้ฟังตั้งหลายเซาสดีอยู่ได้กินวันผู้ขาปิ้นกองเจนอยู่ในเวลาเพอกกำคับกำโซบอกนี่ผู้ขาเดี๋ยวกำคับอันมวนวอนต่วนใจนั่นมาเพอหือต่างไรฝั่งในกำคับคับว่าพร้อมจอดห้องเมืองหลือและพ่อเพไปไกลปังนี่นางเดี๋ยวคับตามไหมบ้านเมืองใต้เปลี่ยนไหมเสียนทานบ้านเมืองคำก็จัดไซเฮอก็มาฟังกำคับปิ้นจังคับเมืองอีกองคับ
3: เจ้าเฮ้ยเจ้า

แขกเต่าลึงลายและมาซืบแสนใจเมืองไต้กว่างงามตาสละอาดปัดจันนาลาดแก้วไพฟ้าจ้างตานปากจ้าเนื้อสาสนา

หน้าบาดเดียวอันนี้ดีแล้วห้องเมื่อมันอาจจะปูปังหนังการนั้นมืดโมลำและบ่มีมาไก่ตั้งไต่เข่าเว้งเต่าได้จ้าอ่านเศร้าว่ารถเต้วไปเต้วมาและบ่มีตีของต้องก็ล่วงเฮิร์นไพ

นดีแลกตั้งโดดหน่อยอยู่ตั้งพัดแล่นปล่อยเต้ากะแอวไข่ไผลองได้แล้วยอมจูมือของติบห้องเมืองดีมีเสียนจองปานอันหน้าบาดเดียววันนี้มันใจกองข้ามนางตัวเดียวหันที่ไหนกาวันพุ่มปันเจ้าตั้งบนไหลพอปะย่องเมืองลือมาอยู่ตีบคองแทนนอนเมาใจกองข้ามนางแปลงเอาแล้วห้อยลงแล้วเคร่งตีบกี่มีแล้วก็อยู่แฮบกับโตสุติพ่อแม่ห้องหากันก็บ่อยากสุติกูลอยู่ห้องฝากป้าเด็กกว่าติบลังกาโฟจากันเนี่ยปันยินหูปอมนากูเมืองห่อฮัดเต็บยังเซวและเปียวันดักแดวเจ้าตั้งบนก็ฟังทีกองข้ามนางก็มาเอามีปีนอกได้ตามเรื่องตานเบาใจรับแก้มฟันแลนับอูปันเล่าตานไผไข่หันบ้านใต้ดือไปมาพอปั้นมาเลยนะก็ยัง

ต่อมานี้เฮาก็จะกันมาฟังกำคับฮักเอตังโจในกำคับคับว่าสองเฮาได้มาฮักกันจูขึ้นจูฝันฮักกันบ่หายอยู่ในใจปีสุขใจบ่หายหือสองเฮามีใจต่อกันบ่มีวันที่เฟียดกันนั่นหือนางวังใจที่ฮักนางบ่หายฮักน้องไปถึงตังโจประเดี๋ยวก็มาฟังกำคับบทนี้

ต่อมาเนี่ยดิฟังกำคับบทนี้ปิ้นกำคับเก่าไว้บทหนึ่งความฮักดีส่วนควันหันยามในฟังกำคับบทนี้ก็เหมือนจังคือของถึงมือต่างหลายปิ้นเบาปิ้นเซาเกยแอบกันไว้นั้นเขาไว้จะก็มาฟังกำคับบทนี้

0: 通开爱心怕啥人难没有必要摸干带提醒放好感动没弄快点为了高山美
1: 通开爱心怕啥人难没有必要摸干带提醒放好感动没弄快点为了高山美
2: ผู้ฟังต่างหลายข้าในข่าวสมัยปองนี้ที่เพียกมีอินานเซนตัวอยู่ไข่การจองการถิ่นนักพรน้อยปล่อยของห่างจ้าด้านหนึ่งถึงด้านสีต่างเซนกู้ยืมเงินบ้านเมืองต่างตีต่างพระเจดจูจองหาเหมือนกู้ยันไปต่างหน้าท่าพระเจดจงโกปองถึงเปล่าต่อรักมาสมลูกหวานมังเกินเทียนไรมาด้านหนึ่งทางด้านหาตีฉิงเจ้าเลี้ยวจีพรป้องห้าพ่องแขกเกี่ยวลงปุนหอยหาสิบเจ็ดหมื่นก้นปอก12ปันนาเจ้าเว่ยที่ท้อทงเสือผู้เก่าก่อนอ้อนลงสอนเสียนคือการคับฟอนมูนาวจงโกป้าหรือภายเมืองจุ่มหลายได้คับฟอนดิบมอนไปสุวรรณเงินเดินผู้แวกกุ่นการในตังหวยในกัดในเฟงในปี2ปันปลายสหัสโตได้หมั่นเวิ้นอีกทำไมอ่าผู้จีนผู้เป็นจงทองพระเดชโอโรสจักทิศต่อพระเดชจงโกไขการสู่ถามบ่ได้กวายฟังคณะข่าวสารใหม่เข้มถีเวลาเมื่อกระเดตามกันนาตีหาปีปอกที่14อินานเซนซาซุ่มโคมการตินนักแบ่งการปิ้นเจอกระเดตามกล่องปังตัวอยู่การผ่อนหน่อยปล่อยของห่างจ้าเวลาเมื่อกระเดตามกันนาตีหาปีปอกที่15เซนเฮาจักแข็งแข็งแห้งตัวอยู่การผ่อนหน่อยปล่อยของห่างจ้าไปเทียมผู้แทงเขาสารได้ฮูด้านหนึ่งถึงด้านสีในเซนเฮากระเดตามกล่องปังเบ่งเงินลำคำทีท้อกล่องปองสุดสองคือการกู้ยืมปิดได้ทิพย์เปอร์วัดทุบปุ่งนั่งยานออกโคมการตีเดินสามทับตั้งเส้นกู้ยืมเงินบันบังต่างตีต่างพัดเตจสูดซองห้าหมื่นกดยันไปกำลังเลือกปีกายเวลายามเดียวกันหอยปุ่นได้สี่ปุ่นไปยามนี้ปิ้งยามมักทุเรียนพัดเตจไทยพัดเตจมาลายเซียฟงเป็นพัดเตจตรงนางหยาดาวขาอยู่เนื้อกัดเนื้อตีตั้งหน้าท่าพัดเตจทรงโกป่องถึงเท้าเปิงกับดีดีต่อราคิบไวง่ายใจ